สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นถึงระดับอันตรายทั่วญี่ปุ่นโดยบางพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศมีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าดูเหมือนว่าฤดูฝนจะสิ้นสุดลงแล้วในภูมิภาคคันโตโคชินและโทไกทางการได้ออกประกาศเตือนภัยฮีทสโตรกในหลายพื้นที่เมื่อเวลา 15:00 นของวันจันทร์ที่20กรกฎาคมอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันอยู่ที่ 39.4 องศาในเมืองโคชูจังหวัดยามานาชิ 38.6 องศาในเมืองโตโยตะจังหวัดไอจิและ 38.5 องศาในเมืองฮาโตยามะจังหวัดไซตามะส่วนในใจกลางกรุงโตเกียวอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาทางการแนะนำให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและรับประทานเกลือให้เพียงพอนอกจากนี้ยังแนะนำให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารเป็นเวลานานและควรดูแลเด็กทารกและผู้สูงอายุเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีเป็นคืนที่9ติดต่อกันสิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเวลา 22:00 ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าการโจมตีเหล่านั้นมีเป้าหมายที่ศูนย์บัญชาการทหารของอิหร่านสถานที่ป้องกันภัยทางอากาศและเฝ้าระวังชายฝั่งรวมถึงฐานปล่อยขีปนาวุธและโดรนกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุด้วยว่าการโจมตีเหล่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อลดทอนความสามารถของอิหร่านยิ่งขึ้นในการโจมตีเรือพาณิชย์และลูกเรือพลเรือนที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจจัดหาอุปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศให้แก่กัมพูชาภายใต้กรอบความช่วยเหลือด้านความมั่นคงพิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาโดยมีนายอุเอโนะอัตสึชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชาและพลเอกเตียเซฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเข้าร่วมในพิธีโครงการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการหรือ OSA มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศที่มีแนวคิดคล้ายกันด้วยการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันประเทศและวัสดุอื่นๆนี่จะเป็นความช่วยเหลือครั้งแรกต่อกัมพูชาภายใต้โครงการนี้ญี่ปุ่นวางแผนที่จะจัดหาอุปกรณ์สื่อสารและเรือลาดตระเวนมูลค่า500ล้านเยนหรือราว103ล้านบาทรัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดหาระบบเรดาร์ตรวจการชายฝั่งให้แก่ฟิลิปปินส์ผ่านโครงการ OSA และในเดือนมีนาคมก็ได้ตกลงที่จะจัดหาอุปกรณ์รับมือและกู้ภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติให้แก่ประเทศไทยด้วยกัมพูชามีแผนจัดตั้งโรงเรียนการสื่อสารทางทหารและกำลังวางแผนความร่วมมือกับกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นหลังพิธีลงนามนายอุเอโนะกล่าวกับ NHK ว่าเขาเชื่อว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและกัมพูชาได้ก้าวเข้าสู่ขั้นใหม่ผ่าน OSA และเสริมว่าเขาต้องการหารือกับฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับวิธีของความร่วมมือที่เฉพาะเจาะจง

ในการแข่งขันฟุตบอลโลกชายรอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าไป1-0คว้าแชมป์โลกสมัยที่2ได้สำเร็จการแข่งขันระหว่างสเปนทีมอันดับ2ของโลกและอาร์เจนตินาทีมอันดับ1ของโลกจัดขึ้นที่สนามกีฬานิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมสเปนครองบอลได้เหนือกว่าตั้งแต่เริ่มเกมและบุกจากทางฝั่งขวาอย่างต่อเนื่องโดยมีลามีนยามาลกองหน้าวัย19ปีและโรดรีกองกลางเป็นคนเดินเกมบุกเนื่องจากทั้ง2ทีมต่างเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งเกมจึงจบลงด้วยผลเสมอกัน0-0เมื่อครบ90นาทีและต้องต่อเวลาพิเศษเฟอร์รันตอเรสที่ลงสนามในฐานะตัวสำรองทำประตูขึ้นนำให้สเปนในนาทีที่106และเป็นประตูตัดสินชัยชนะสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีขณะที่อาร์เจนตินาพลาดโอกาสที่จะเป็นทีมชายทีมที่3ในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันเจ้าหน้าที่ของยูเครนกล่าวว่ารัสเซียโจมตีกรุงเคียฟด้วยขีปนาวุธและโดรนในช่วงกลางคืนต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ15คนนายอันดรีซีบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามรัสเซียได้เพิ่มการโจมตีเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วการโจมตีเมื่อกลางเดือนมิถุนายนทำให้เกิดไฟไหม้ที่มหาวิหารเคียฟเปเชสลาฟราซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกบางส่วนของมหาวิหารแห่งนี้ยังคงถูกคลุมด้วยผ้าคลุมทีมงานของ NHK ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในตัวอาคาร1เดือนหลังจากการโจมตีและรายงานว่ามีกลิ่นไหม้ฟุ้งไปทั่วบริเวณมีการเปิดใช้งานพัดลมเพื่อเป่าผนังและพื้นที่เปียกชุ่มให้แห้งจากน้ำที่ใช้ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กำลังเช็ดพื้นและใช้เครื่องดูดฝุ่นอยู่เจ้าหน้าที่คาดการว่างานบูรณะจะต้องใช้เวลามากกว่า2ปีจึงจะแล้วเสร็จคาดว่าหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของสหประชาชาติจะเพิ่มแหล่งโบราณคดี

ของเมืองหลวงโบราณของญี่ปุ่นและสถานที่ที่เกี่ยวข้องลงในรายชื่อแหล่งมรดกโลกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเปิดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอให้เพิ่มเมืองหลวงโบราณอาซุกะและฟูจิวาระในจังหวัดนาราทางตะวันตกของญี่ปุ่นเข้าไปในรายชื่อของแหล่งมรดกโลกแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีอายุตั้งแต่ปลายศตวรรษที่6ถึงต้นศตวรรษที่8ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอาซุกะเมืองคาชิฮาระและเมืองซากุไรการประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะขึ้นทะเบียนเมืองหลวงโบราณดังกล่าวหรือไม่นั้นมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง27กรกฎาคมเมื่อเดือนที่แล้วคณะที่ปรึกษาของยูเนสโกกล่าวว่าอาซุกะและฟูจิวาระควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยให้คะแนนสูงสุดจากการประเมิน4ระดับหากได้รับการขึ้นทะเบียนที่นี่จะกลายเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่27ของญี่ปุ่นNHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าหมูป่าทำร้ายคนที่จังหวัดไอจิบาดเจ็บ4คนสนามบินโนโตะกลายเป็นสนามบินโปเกมอนคุณหมอนักบินผู้ออกรักษายังหมู่เกาะห่างไกลการแข่งขันพายอ่างไม้ต้อนรับฤดูร้อนที่เมืองออนเซนและช่างฝีมือประดิษฐ์โคมไฟสำหรับช่วงวันหยุดเทศกาลบงสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่21เรื่องการอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ที่ตัวเองอยู่ครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามกับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนกำลังท่องเที่ยวอยู่ในฮอกไกโดค่ะวันนี้สองคนนี้นัดกับไคโตะที่หอนาฬิกาซัปโปโรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทั้งคู่กำลังรอไคโตะอยู่ภายในหอนาฬิกาเพราะข้างนอกอากาศหนาวและตอนนั้นเองทำก็ได้รับโทรศัพท์จากไคโตะค่ะ
0: ฟังบทสนทนาตรงนี้กันครับ
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: มาแยกดูทีละส่วนครับ。
1: カイトโทรหาทามโดยพูดว่าม
4: しもし、タムさん。
0: ฮัลโหลคุณทำ
4: 今どこにいるの？
0: ตอนนี้อยู่ไหน
1: ทำตอบว่า
3: 時計台の中にいます。
0: อยู่ข้างในหอนาฬิกาค่ะ
1: ไคโตะถามกลับไปว่า
4: เอ๊ะ中？
0: เอ๊ะข้างใน
1: แล้วไคโตะก็บอกทำว่า
4: じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: งั้นผมก็จะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: ทำตอบว่า
3: わかりました。
0: เข้าใจแล้วค่ะ
1: หลังจากนั้นสักพักไคโตะก็มาถึงมิย่าเห็นไคโตะก็ร้องเรียก
3: อะไคโตะ
0: อะไคโตะ
3: こっちこっち
0: ทางนี้ทางนี
1: ้ไคโตะรีบเข้าไปหาสองคนนั้นแล้วพูดว่า
4: ごめん遅くなって
0: โทษทีที่มาสาย
1: ก็น่าดีใจนะคะที่ในที่สุดก็ได้พบกันค่ะ
0: ครับหอนาฬิกามีลักษณะเป็นอาคารไม้สีขาว2ชั้นบนหลังคาสีแดงมียอดติดนาฬิกาไว้ด้วยครับสำนวนหลักประจำวันนี้คืออยู่ข้างในหอนาฬิกา
3: 時計台の中にいます
0: ความหมายครับคำว่า
5: 時計台
0: คือหอนาฬิกาและ
5: 中
0: คือข้างในต่อมาคือ
5: 時計台の中
0: แปลว่าข้างในหอนาฬิกาคำว่าน
5: ิ
0: คือคำช่วยที่บ่งชี้ถึงสถานที่และ
5: います
0: แปลว่าอยู่ซึ่งก็คือคำกริยา
5: いる
0: ที่ผันเป็นรูปますนั่นเองครับจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการจะอธิบายการมีตัวตนหรือจุดที่อยู่ของใครสักคนใช้คำกริยา
5: います
0: ครับ
1: เราได้เรียนคำว่าありますในบทก่อนหน้าเอแล้วいますต่างจากคำนั้นยังไงคะ
0: คำว่า
5: います
0: ใช้กับคนและสัตว์นอกจากนั้นต้นไม้และอะไรๆที่เป็นสิ่งของใช้คำว่า
5: あります
0: ครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะ
0: เมื่ออยากจะบอกว่าเราอยู่ที่ไหนให้พูดชื่อสถานที่นั้นแล้วก็เพิ่มคำช่วยนิจากนั้นก็ต่อด้วย
5: います
0: เข้าไปครับระบุชื่อสถานที่ที่เป็นหมุดหมายสำคัญตรงนั้นเพื่อให้คำอธิบายกระจ่างชัดยิ่งขึ้นดังเช่นในสำนวนหลักอยู่ข้างในหอนาฬิกา
5: 時計台の中にいます
0: และลำดับคำควรจะเป็นตำแหน่งที่อยู่จากนั้นตามด้วยคำช่วยโนะแล้วก็สถานที่ที่เป็นหมุดหมายแล้วต่อด้วยนิอิมัส
1: สถานที่ที่เป็นจุดสำคัญหรือหมุดหมายอย่างในสำนวนหลักของเราก็คือหอนาฬิกาโทเคไดและตำแหน่งที่อยู่ก็คือข้างในนากะถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ทีนี้ก็มาฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 時計台の中にいます。
1: พูดกันได้คล่องใช่ไหมคะ
0: เ มาฟังบทสนทนาซึ่งชายคนหนึ่งกำลังบอกผ่านโทรศัพท์ให้อีกคนทราบว่าตัวเขาอยู่ที่ไหนครับ
6: いまどこにいますか改札の前にいます
0: มีความหมายว่าอย่างนี้ครับ
6: いまどこにいますか
1: ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
0: คำว่า
5: いま
0: แปลว่าตอนนี้เมื่ออีกฝ่ายถามว่าอยู่ที่ไหนพูดว่า
5: どこにいますか
6: 改札の前にいます
1: อยู่หน้าประตูตรวจตั๋วครับ
0: คำว่า
5: ไคซ
0: ัแปลว่าประตูตรวจตั๋วและ
5: ไม
0: ่คือหน้าหรือข้างหน้าดังนั้น
5: ไคซัตโนไมนี่
0: จึงแปลว่าหน้าประตูตรวจตั๋ว
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดคำตอบซ้ำต่อจากคำถามนะคะ
5: 今どこにいますか改札の前にいます
0: ลองอธิบายถึงสถานที่อื่นๆกันดูครับสมมุติว่าอยู่ในร้านสะดวกซื้อคำว่าร้านสะดวกซื้อพูดว่า
5: คอมบินิคอมบินิ
0: แล้วก็อย่างที่เราเพิ่งเรียนไปคำว่าข้างในคือ
5: นากะ
0: เชิญครับ
3: คอมบินิโนนากะนิมัส
0: เอาละครับคราวนี้สมมุติว่ายืนอยู่ข้างๆจุดประชาสัมพันธ์คำว่าจุดประชาสัมพันธ์พูดว่า
5: information information
0: และคำว่าข้างๆคือ
5: 横横
0: พูดได้เลยครับ
3: インフォメーションの横にいます
0: สำนวนเสริมประจำวันคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมที่คุยกับไคโตะทางโทรศัพท์จำไปทั้งประโยคแบบนี้เลยนะครับ
3: わかりました
0: คำว่า
5: わかりました
0: แปลว่าเข้าใจแล้วเป็นการบอกให้อีกฝ่ายทราบว่า

0: เรื่องที่เขาพูดนะเรารับรู้และเป็นที่เข้าใจสำหรับเราแล้วครับ
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะ
2: わかりました
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
4: 時計台の中にいます。
3: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
4: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
5: ごめん、遅くなって。
6: ハルさんの知恵袋。
1: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะความรู้ในวันนี้คือร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่นค่ะ
0: คุณสุทธิพรไปร้านสะดวกซื้อบ่อยไหมครับ
1: โอ้เป็นประจำเลยค่ะแล้วก็ซื้อข้าวปั้นโอนิงิริเสมอเลยค่ะบางครั้งก็ใช้เป็นจุดนัดพบด้วยค่ะ
0: ครับร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงและเปิดทุกวันตลอดทั้งปีครับขายของมากมายอย่างเช่นข้าวกล่องข้าวปั้นโอนิงิริแซนด์วิชขนมสารพัดอย่างลูกอมหมากฝรั่งช็อกโกแลตแล้วก็มีชามีน้ำผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มอื่นๆนะครับตลอดจนนิตยสารแล้วก็เครื่องเขียนด้วยครับบางแห่งก็ขายแชมพูผงซักฟอกแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งชุดชั้นในครับ
1: ดูเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ
0: ก็เกือบครับแล้วก็ยังเบิกเงินจากตู้ ATM ในนั้นนะครับแล้วก็มีตู้ให้บริการอเนกประสงค์เช่นเพื่อรับบัตรคอนเสิร์ตที่จองล่วงหน้าทางออนไลน์ได้ด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามในคราวหน้านะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan